กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของ

0: ท้องทุ่งสุรินทร์หันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูจินมาได้ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสวย
1: มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันปอบสวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อก
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันบ่ใช่ศาลเจ้าปี่นะลบบ่จอยแล้วนะ

0: กำมือถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้เจ้า
1: คุณกำลังรับฟัง CNN วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: หันเมาลงกึ่งตึ้งคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าตัวเลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าทันเป้าเป็นข้าเจ้าแล้วทันเป้าจะอดอีกอฮะจะอดอีก
3: อไปเรื่องจริงก่อนน้อยถาที่นางกำหอมอู้มา
4: แล้วทันเป้าคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
3: หูปากหูตอบมาใจหิ้วมาย้อนถามทันท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนทับสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วจะไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
5: ก็ไผจะไปหัวหยังแม่เอาหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรืองัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตีให้ตีนะฮือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงานี่
3: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: ้ำหอมกูมาดื้อเลยตอนนี้ยังฮักคอยแถอยู่ก่อ
1: ฮ
0: ัก
1: กับฮักตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
2: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจุล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยแม่งก่อน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
3: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จัดเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยคนใหญ่เต่าดงนั้น
4: โยคือเปาเห็นห้าปิดศาลแล้วบ่
2: ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอะไรยังนักเลงกะเจ้าหน้าที
5: ่มา
0: ไปเอาค้อนปอนมาจับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่มสามที
2: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮือทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังมาใจกาน
0: ั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่างยุติธรรมที่สุด

0: พอหันบวกเกียงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดียวตัวบ่ไปขายจักไข่แล้วกะตัว
1: บัดเดียวเพิ่นบ่ไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกตวย
0: ฮ้อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผอ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วล่ะตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอม The Friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินปอจะฟินนะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ว่ามึงไปแปะจักไข่เพิ่นไว้เป็นเบิกเบิกเบอไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักไข่อย่าก่อน
1: เพิ่นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยออย่างข้าใจปิกบ้านปิกบ้าน
1: ทอมเปิดโกแบกแล้วนะไอรับอยู
2: ่ปิกบ้านนะโอ้ย

0: นะนางเมื่อแต่เจ้าขี้ยังมาอู้บาจ่าเฮียพ่อง
1: บาจ่าอู้ยังจะอู้ยังไปก็กลัวบ่ถูกใจเปิ้น
0: เออใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวเนาะงามก
1: ็งามกะมันมีต้องกับผมลูก
0: ฮะป้านาดปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีต้องกับผมลูก
0: ขี้มาสกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: ยูกาไปมีอย่างนั้น
1: ม
0: า
1: เมื่อเดี๋ยวนี้ป้าถึงมายอมเนอมาป้อนจ่ายงานมุนไม่มาว่าชกประมาขายหน้าขายตาป้า
0: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทำหมอก
1: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคำปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล่างหน้าล่างตาสัก 5,000 เนอปล่อยว
0: างเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นมึงไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โอ้ยมันมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกะบ่ะ
2: ใช่นะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อันยังอ๋อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล่านบนนี่เหรอ
0: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่ะ
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: เนอะบ้านนัดบ้าพี่ไ

0: กินเหล้ากับผีป่อหน่อย
1: กินเตอร์ป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อยหากินละตาคิงแถมบอกผัวอีผันเล่าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟันกันขำขันตกลุนี่

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาแล้วเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายแล้วเจ้า
0: โหก็อะยังเหร
1: อน้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยมาต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านช่วงเวลาจากนี้ไปหมู่เฮาเจ้าคณะดาวรุ่งขอเชิญท่านรับฟังซอพื้นเมืองในเรื่องซอสเปเหระและซอหลานซอนผู้ผู้ที่จะมาซอให้ท่านฟังในครั้งนี้ฝ่ายป้าจายก็มีพี่ไอ้สิงคำศรีวิไลและพี่ไอ้ดวงจันทร์วิโรจน์จ้างซอไฟไม่ยิงก็มีน้องแสงเอ้ยสุริยมนและน้องบัวชุมบ้านสันปะตองจ้างปีของเฮาก็คือพี่ไอ้อินสมบ้านปางแงะไอ้ดวงคำวงสร้อยไอ้กวนดาเชียงตาและป้าน้อยสมฤทธิ์ชอบดีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังซอพื้นเมืองเรื่องซอสเปเหละและซอหลานซอนปู่ได้ณบัดนี้เจ้า

0: มาลองถ้ากับกับน้องก็ยังฟังกับกับยังปุ่นดีใครหามเจ้าป่าดำฮักน้อยสี่คำฮักที่ไหนมันฟ้องแข่งแค่ละละเลยนอไว้อาจังขนาดพี่ตาหน้ามาใส่กระเฮียป้องไปพูดกับกังก็บอกยังงอกองงองบอกเขาเจ้าน้องน้องลูกไอ้เตี้ยหลักก็
1: ตัวเซ็งเอ้ยบะฮักนักจะอันตะเจ้า

ฮัลโหลไม้ดารึงช่างจะสิงกลิ้งแม่ยอดยิงบ้านไก่ไอ้สีอยู่มาแม่หนูอยู่ลำไปช่างสวยบ้าใจก็เพราะว่าไอ้ยากโอ้ฮัลโหลไม้ดารึง

0: อยู่แล้วไอ้ตนน่ะ
1: กงแซะกงเอ้ากงแซะกงว่าตึกเป็นคงว่าไม่เคยรักใครชาตินี้จะขอรักแต่นายรักแล้วพี่จะมาสู่ขอมีนาก็เหมืองมีควายมีวัวก็เหมืองมีเพียง

0: ฉันได้ยินนะ
1: เจ้า
0: เพลงด่านตอนปู
1: ฟังบัดเดียวนี่เลยนะเจ้าเจ้าให้ฟังตำนองนี้อ่ะเจ้า

0: kabun ka ba pe toy gano?
1: Takong pula mafang kamlan nang yo kamasan vai ka pa dai ben ti ben ja khon tang khao su a bai ขอตำจือไว้บาเดียวโคเขาดีตั้งใจได้อยู่ไปตานไปจำสินะกินตานอย่าขัด

0: ลักของเพื่อนหวงวังกันว่านี่ก็ใครได้ขออย่าไปลักโลกจริงเอาบ่าวาเงินทองสิ่งทรัพย์อย่าได้ลักเอาของเขาอย่าได้ขึ้นจ้องยอมเบาลักกันลักโลกเอาของตั้ง
1: บอกข้อสามแถมเส้นหนึ่งเนี่ยเจ้าแล้วก็เฮายั้งกันเนี่ยก่อน

0: Con
1: thèm cơm, ai thèm cơm.
2: Cả cà phê nó gặp ba cà na mau phăng.

ตายแล้วเรือหนังดูขนเขายังเอาใจการได้จ้าหลวงสุดขี้อยู่ในไส้คนยังกินลำอิ่มต้องมนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องไผบ่อ่วงข้องอะไรสุดแต่ดูพวกยังเอาขว้างไก่กลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกได้ความชั่วรีบหนีความดีรีบไกลตายแล้วชื่อหากตึงมีสอปืนเมืองเรื่องอนิจจัง

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะล็อกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ฉันท้าไปไหนมาปดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปพัตตาคารมาจ้าแม
0: ่ฉันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่ฉันท้านี่สาวรุ่นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: ็น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้วไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้วไผ่จะไปแง่หยัง
0: จะทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่หยังนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอมดิดอิดมามาเตอร
2: ์กู๊ดมอร์นิ่งมาเตอร
0: ์โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกสะตองแห้งไปบ่ถึงล่องดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: ามซื้อบะลำยายฮั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหียวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเนอะ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อยฮ่า

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับมะหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอี
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะแล้วบางคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยกะรถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันไปได้ไปได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข่งสองกงเอาไปแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาล่ะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ